0: que nos vayamos de aquí.
1: Apagó, no se escucha.
2: ¿Por qué me cae esa que ni me duele? เอ้ามันเวลามันจะกลายมากสิมันจะไหลมานั่ง

0: by the system automatically. Defeat it is not a dictatorial state. It's not an Egypt. It's not a Sudan. It's not a Libya.
1: ของดูป่ะเนี่ย
2: หืม
1: ถ่ายเจ้าของ
2: คืออะไรนะ
1: หันไปทางที่
2: เออไม่เอา
1: โอ้